ปะแน่ปะไม่ได้นี่บุญจ้าแน่ริบกูเลโอดูเอ็ดจอดจอดกูสลุกกูสลุกสลุกกูสลุกกูกูสลุกกูสลุกเนี่ยเล็กสิสลุกระอูเนี่ยเล็กสิสลุกอยู่คนแกรู้สลุกสลุกนะสลุกกูสลุกกูปัดโตน่ารักจังเลยปัดโตเอวสลุกกูสลุกโตปัดโตเอเอลาเอโลเอลาเอโลดเอลาเอโลปัดโตเอเลียเลียวเอลาเอโลปัดโตเอเอลาเอโลนั่งโลชิโรโมมันยังกุโตแล้วแหละอูชลุกอูชลุกดักปลาโตนั่งเปิดเตลตามพ่อกบลักกันดานิกิดมังราชมันเตลเซนเตลเอสมาตีรำพงดับบุอันเอแปรเราเก็บมูลนั่นเดี๋ยวจะพูดต่อวัยรุ่นบอกเราเก็บมูลกุศลสัญญาโปรเจกต์สามสามิลูมาจาร์เอ็งตั้งเป็นเจ้ากิจการ